0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: จู่มันไปถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อย

และอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมา

0: ไลท์น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนาน yeah. แบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes
1: 나도 모르게 너에게 가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: มอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ทาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงทาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:18:95:59:7 เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ
1: มาแล้วจ้าหาดใหญ่วาไรตี้จ้าเสียงไม่ดีหรือว่าไม่ยอดไม่ได้มาช้านะจริงๆมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งขัดเพลงธรรมานอยู่หน้าคอมในห้องสูงนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกนะครับทางออนไลน์บ้านไม้เรดิโอทุกพื้นที่นะครับนี่จิตวุฒิกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับขอบพระคุณครับทาง170วายูเซอร์ที่ท่านได้ติดตามมาฟัง170ถึงหรือยังแต่เดี๋ยวน่าจะแต่200นะครับอยู่ที่170นิดๆ นะครับ70เหลือก็ขอให้ถึง200นะครับถ้ามีหนักจัดรายการอยู่นั่งถึงเที่ยงนะครับมันจันถึงเสาร์จริงๆก็ต้อง 9:00 นเช้าแล้วแต่ผมก็ตื่นมาหน้าแล้วนะครับกล้าว่าแต่เดี๋ยวสัก 10:00 นก็จะเข้ารายการนะครับเพราะว่าเป็นรายการฟังเพลงสบายๆพร้อมด้วยท่านผู้ฟังที่กำลังทำงานอยู่นะครับเชื่อมต่อบลูทูธฟังในรถฟังที่ทำงานเลือกฟังที่ไหนก็แล้วแต่นะครับขอให้ท่านมีความสุขในการรับฟังเพลงบ้านไม้ออนไลน์นะครับออกอากาศแบบระบบออปติมอสมัลติเพล็กซ่าระบบเสียงคมชัดนะครับขอบพระคุณนะครับแล้วก็ฝากบอกต่อๆครับทีนี้มีเพลงฟัง24ชั่วโมงไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เรดิโอเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็นามอมดิจิวุฒินะครับเดี๋ยวช่วงเบรกหน้าเรามาพูดถึงกันนะครับผู้ให้การสนับสนุนจ้า

สิ่งที่ไม่ล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้สกายพาร์ทนะครับมอสขจรจารุกุล13โลนงนะครับต่อเนื่องกันด้วยดอกลำดวนถึงก็ลีลาวดีตัวเดียวและก็ลันทมจัดไปเลยรายงานตัวมานะทาง Facebook หูดแกประกอบนะครับน้ำมอมวันนี้พร้อมสงจ้าน้ำมอมดีเจหูดพร้อมสงผลิตมาลอยขวดลาวแคว้นในรถนะครับแคว้นในรถประเดิมที่แล้วประเดิมไม่ดีเจหูดที่แล้วสมาชิกซาดไปซาดไปจ้าซาดไปไหนซาดให้เปียกเหรอแต่ถึงดิอ่ะอ๋อซาดไม่ถึงอ่ะซาดน้ำมอมมา

200ยูสเซอร์ทักทายด้วยนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนก่อนแป๊บหนึ่งต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้งสองสาขาลานาหน่อยค้าวังแล UNB กลาดทำซีเมื่อนาฮอก18ช็อปมอไซมือสองจากโมดิฟายด้วยเบลคาช็อปเครื่องเสียงอุปกรณ์จอแอนดรอยติดตั้งตรงลุ้นนะครับสัญญาณกันขโมยหลานชุ่มเสียงขายนมซิสเต็มเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับบ้านหม้อแบตเตอรี่ที่นี่เราเป็นส่วนร่วมนะครับต้องบ้านหม้อแล้วก็ร้านอาหารร้านนุ่มกี่ร้อยเลยร้านนุ่ม299 200 user วันนี้ดันให้ถึงสักเอา200 230ก่อน230ได้ไหมจ๊ะขอบคุณนะครับที่ท่านได้ติดตามเราฟังบ้านใหม่ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงไม่มีหยุดไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนคนใส่เพลงผมเนี่ยดึกๆเดินๆนี่นั่งใส่เพลงมั่งนั่งทำนู่นทำนี่มั่งมันอาชีพของเราอ่ะไอ้ท่านได้มีความสุขกันระบบเสียงคมชัดแจ๋วคมบาดมือไปซื้อไปเตอร์ยามมา

นำมอมในเจวุฒินะครับมอมติดต้นน่านทันสั่งได้นะครับแค่บันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์แล้วก็ไลน์มันดีดขึ้นมาสั่งผ่านไลน์นะครับเลือกสแกนคิวอาร์โค้ดทางหน้า Facebook อุดแกประกอบก็ได้นะครับแบบชิดตัว35 ml นะครับหอมทนหอมนานหอมถึง8ชั่วโมงนะครับเกรดหน้ามอมพรีเมียมหน้ามอมติดเจวุฒิกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายขวดละ150ราคาเหมือนเดิมนะครับส่งฟรีเมื่อสั่งครบ200ส่วนแควในรถนะครับขวดละ50บาท50ทุกมาครับ30มาไม่ใช่30มาเอแมว9เอแมวขวดนึงก็พอได้ใช้หอมได้ทั้งเดือนหอมทั้งคันไว้ในห้องนอนไว้ในห้องน้ําไว้ในห้องรับแขกไว้ในรถนะครับแล้วก็หอมแบบไม่มึนมัวไม่มึนหัวไม่มิ้นไม่ชุนนะครับหอมแบบหอมหนุ่มหอมนิ่มวิธีการใช้มุนความใหม่ออกจุกข้างในถิ่งมุนความใหม่รับความใหม่น้ำหอมมันซึมใหม่ซึมเฉือกแล้วก็เอาไปแคว้นได้เลยนะครับสั่งครบ200ส่งฟรี

ริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะร้านห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกส่องขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเวลคาช็อปหาดใหญ่080536 2644เวลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึง

0: กันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนนท์สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01-061-895-5974
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ันเจวาเลตี้ชั่วโมงที่3นะครับ11นาฬิกากับอีก28นาทีสองไลน์ยูเซอร์ตรงนี้นะครับบ้านไม่ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงเราเจอกันทุกๆวันเลยนะครับจันทร์ถึงเสาร์เวลาในช่วงเช้านะครับ9โมงถึงเที่ยงในส่วนของหัวเช้าช่วงบ่ายทาง 99.0 หาดใหญ่ FM นะครับ 92.2 อาสะเดาแล้วก็บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงพร้อมด้วยทางวิทยุผู้ให้การสนับสนุนก็เยอะอยู่นะมีใครบ้างเนี่ยทางวิทยุนะครับเดี๋ยวไปขอบคุณก่อนทางวิทยุมีซีซ่าหลอดบันยานยนต์แม่อาลีบ้านมอมแบตเตอรี่ UNB กลาดนะครับไฟติ้ง88คาวอสปุ๋ยตรามือ5ดาวหลอดบ้านนาดใหญ่ผีบูนคาซินเตอร์อาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งนะครับ UNB กลาดและก็แบตเตอรี่ Animax นะครับนี่ก็คือผู้ให้การสนับสนุนทางวิทยุส่วนออนไลน์นะครับทางออนไลน์ก็มีหลานาน้อยค้าวังแลนะครับสี่แยกเทวสดุ UNB กลาดถนนนวลแก้วทำสีรถยนต์นะครับน้ำม้อมดีเจวุฒินี่หอมติดทนานี่ของผมเองเนี่ยของเพราะว่าผมเป็นเจ้าของเองCEO มีลูกจ้างคนเดียวก็คือผมเนี่ยร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำข้างเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็ไปรษณีย์หาดใหญ่นะครับทั้ง2สาขา68ช็อปลงสะพานเทคโนมาทางฝั่งบิ๊กซีอยู่สายมือเลยนะครับรถยนต์มือ2มอเตอร์ไซค์มือ2ทั่วที่นะครับเบลคาช็อปก่อนจะขึ้นสะพานสัจจคุณอยู่สายมือมาทางฝั่งเขต8นะครับอุปกรณ์อักเสบเยอะจอยลอยสัญญาณกันขโมยนะครับหลานชุ่มเสียงเครื่องเสียงบานเครื่องเสียงกลางแจ้งตู้สำเร็จรูปนะครับอย่างโลตัสฮัทเย็นในบ้านมอแบตเตอรี่พิมพ์บ้านมอได้เลยนะครับอยู่ใน Google จะเป็นสาขาสามชัยสาขาสีบัวหนานะครับสาขาเหยื่อโรงพยาบาลนะเยสาขาเหยื่อโลตัสสงขาสาขาติยานสวนเต่าแก่แล้วก็หลานาหลานหนุ่มนะครับจิ้มจุ่ม.299.599.99 นะครับร้านอาหารร้านนุ่มทางไปสนามบินหัดใหญ่

เพลงนี้มอบให้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน

0: ป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่จัดการ
1: สิ่งที่อยากจะบอกก็คือวันนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วันนี้ผมโคตรรักพวกแม่งเลยพี่ๆรู้ป่ะวันนึงเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วไม่รู้แต่ผมว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือวันนึงเรามีเพื่อนเรามางานบวชลูกเรางานวันเกิดเรางานครบรอบวันแต่งงานของเราหรือสุดท้ายวันตายของเราผมเชื่อว่าจะมีไอ้พวกนี้อยู่ที่งานของผมดังนั้นใครที่มีมิตรภาพมีเพื่อนแท้อยู่รักษาไว้มันรักษามันไว้ให้ดีนะฮะโอเคไหมโอเคไหมหาใจแล้วร้องเพลงนี้ช่วยกันมอบให้กับทุกมิตรภาพ
2: มองเส้นทางที่เรากำลังเดินรับรู้ว่ามันยังไม่ไกล
1: เยี่ยมยอด
2: มองเส้นทางที่เรากำลังไปมันไกลจนถึง

้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ก็พระคุณอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติติดตามเราฟังนะครับทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงฝากให้ด้วยนะครับฟังเพลง24ชั่วโมงเลยลูกทุ่งเพื่อชีวิตเพลงสตริงนะครับส่วนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงยาวๆแล้วก็เจอกับดิจิดาด้าบ่ายโมงนะครับแต่เดี๋ยวเรามาเจอรอบ2ครับในช่วงของบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับทางการ19อยู่ศูนย์หาดใหญ่การ12.2อาสดงแล้วก็บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงวันนี้เวลาหมดดิจิหุดไปก่อนนะครับถึงตัวเช้าเวลาเดิมจ้ะ9โมงถึงเที่ยงขอบพระคุณนะครับที่ท่านให้เกียรติติดตามเราฟังไปแล้วสวัสดีจ้าไปกินข้าวก่อนเหนื่อย

0: านใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say
1: yes น่าต้องหมดหรือแกร้านห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954 NB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะถูกมั้ย
1: ไปถึง
0: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
2: ชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนนสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังได้ที่นายเรดิโอหัดใหญ่ค่ะได้เวลาบ่ายโมงก็ได้เวลาเจอกับดาด้านะคะพร้อมมอบความสุขและก็สิ่งดีให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะติดตามรับฟังกันได้2 ชั่วโมงต่อเนื่องนะคะ

ังฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

ู้ฟังคะถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นชาวสวนยางอยากจะนำยางของคุณไปจำหน่ายในที่ที่จะให้ราคาสูงแล้วก็ขอแนะนำร้านยางจุ้ยสะเดาเลยค่ะรับซื้อทั้งขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งให้ราคาสูงกิโลชั่งก็ตรงซื่อสัตย์จ่ายเงินทันทีนะคะประสบการณ์มีมายาวนานกว่า30ปีแล้วล่ะค่ะร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยสอบถามเพิ่มเติมกันที่074-460-499 0988224-2 นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมตรพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway

ันนี้ดาด้ามีวิธีการเช็คว่าส่งประกันสังคมมาแล้วกี่ปีแล้วก็เช็คว่าเป็นยังไงนะคะคือถ้าหลายคนที่ส่งมาแล้วก็อยากรู้ว่าส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วกี่ปีกี่งวดคุณสามารถนะคะสอบถามข้อมูลด้วยการส่งเงินสมทบได้ด้วยตัวเองนะคะผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อที่จะนำไปวางแผนสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพได้ค่ะโดยหากว่าส่งสมทบครบ180เดือนก็จะมีสิทธิ์รับบำนาญชราภาพรายเดือนส่วนกรณีส่งไม่ครบตามเกณฑ์ก็จะได้รับเป็นบำเหน็จนะคะชราภาพตามเงื่อนไขของประกันสังคมค่ะใครที่อยากเช็คว่าตัวเองเนี่ยส่งมาแล้วยังไงเนี่ยหนึ่งเลยเช็คผ่านแอป SSO Plus นั่นเองนะคะโหลดแอปมาได้เลยค่ะก็สามารถเช็คได้เลยว่าเราส่งมาแล้วกี่ปีแล้วก็มีสิทธิ์อะไรบ้างค่ะสองก็คือเช็คผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมได้เลยเหมือนกันค่ะเพราะมันจะมีในเว็บไซต์เนี่ยก็คือคลิกไปที่ www.sso.go.th ค่ะและก็เช็คผ่าน LINE Official Account นะคะของประกันสังคมค่ะซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลแล้วก็สิทธิประโยชน์บางรายการได้หลังเพิ่มบัญชีแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกันตนแล้วให้เลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ์หรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับเงินนะคะสมทบชราภาพของเราทั้งเมนูแล้วก็ขั้นตอนการใช้งานของแต่ละช่องทางเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ผู้ประกันตนควรตรวจสอบเมนูที่แสดงในระบบณเวลานั้นณวันที่ใช้งานอีกครั้งนึงด้วยค่ะ

0: 박철리.
1: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
2: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมดซีโร่กราฟฟิตี้ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเป็นโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย097-1900

วันนี้นะคะใครอยากได้ปุ๋ยดีที่สามารถใส่ต้นยางต้นปาล์มต้นไม้ต้นดอกไม้หรือว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับต่างๆมั่นใจเลือกกันได้ค่ะกับปุ๋ยปลานิลทองนะคะมีให้คุณได้เลือกทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ราคาไม่แพงด้วยค่ะลูกค้าที่ใช้อยู่นะคะต่างก็กลับมาซื้อซ้ำบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าน้ำยางออกดีปาล์มออกดีลูกมะพร้าวก็เนื้อหนานะคะทุเรียนลูกใหญ่เนื้อเยอะดินดีอยู่ที่เดียวกันเลยกับร้านยางจุ้ยสะเดานะคะตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัยถ้ายังไงก็สอบถามเพิ่มเติมที่074 460 499 0988224ตอง2ค่ะ

คุณผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าคุณมองหาที่พักแบบเงียบๆบรรยากาศดีๆแนะนำเลยค่ะกับบ้านพักเรือนไม้หอมสะเดาใกล้ชิดธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่นสุดๆติดกับลำธารเลยค่ะห้องพักก็แยกส่วนตัวทุกหลังเลยนะคะมีที่จอดรถให้เรียบร้อยจะค้างคืนก็แค่500หรือจะมาแบบชั่วคราว250 บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมที่0615164545

ลับมาเจอกันในช่วงที่2อยู่ด้วยกันกับดาด้านะคะพร้อมๆกันด้วยกับ3 BB ค่ะวันนี้คุณสามารถเลือกติดตั้งอินเทอร์เน็ตจาก3 BB นะคะที่คุณได้เลือกกันได้กับความเร็วและความแรงที่ได้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตแบบไม่ติดขัดนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าการใช้อินเทอร์เน็ตมีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารการเรียนรู้หรือว่าจะเป็นการทำงานประกอบอาชีพต่างๆนะคะล้วนแล้วแต่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยกันทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดคุณต้องการใช้อินเทอร์เน็ตแบบเสถียรไม่ติดขัดแล้วก็สามารถติดต่อกันมาได้เลยนะคะที่1530ให้3 BB ดูแลคุณนะคะ

ี้คุณสามารถสัมผัสความสงบแบบญี่ปุ่นที่โรงแรมโฮชิกันได้ค่ะห้องพักของเราออกแบบในสไตล์ญี่ปุ่นแท้เลยนะคะเราใช้เสื่อทาทามิด้วยค่ะและฟูกนุ่มมากๆค่ะพร้อมกับชุดยูกะตะที่คุณสามารถแต่งนะคะเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยแหละค่ะนะยังมีอ่างออนเซ็นส่วนตัวในห้องอีกด้วยเติมเต็มกันได้กับช่วงเวลาพิเศษนะคะแถมมีมินิบาร์ฟรีภายในห้องพักอีกต่างหากค่ะและยังมีนะคะคาเฟ่นี่เลยเป็นโฮชิคาเฟ่ซึ่งคาเฟ่ที่นี่นะคะมีเขาเรียกว่ามีมัทฉะที่ขึ้นชื่อมากๆแล้วก็รวมถึงกาแฟก็พรีเมียมสุดๆค่ะยังไงก็มาพักกันได้ค่ะที่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่นะคะตั้งอยู่ซอยประชารมใกล้แหล่งเศรษฐกิจสำคัญเดินทางก็สะดวกอยู่ใจกลางหาดใหญ่เลยค่ะ

0: งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ
1: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
2: All together
3: โคเวย์แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 โคเวย์ The Best Life Solution Company
0: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ผู้ฟังคะถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะสัมผัสกับนวัตกรรมดีๆนะคะขอนำเสนอเลยนะคะกับ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสค่ะนี่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมจุลินทรีย์จากธรรมชาติเลยนะคะที่ช่วยย่อยสลายแล้วก็กำจัดกลิ่นมูลสัตว์ทุกประเภทเลยรวมถึงกลิ่นขี้ยางเหมาะสำหรับฟาร์มลานยางหรือห้องน้ำค่ะแล้วก็ระบบท่อระบายน้ำด้วยนะคะใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นปลอดภัยต่อผู้ใช้งานแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศแล้วค่ะซึ่งราคาก็ถูกมากนะคะเริ่มต้นเพียง190 บาทเท่านั้นพร้อมกับบริการจัดส่งให้ฟรีและเก็บเงินปลายทางติดต่อสอบถามกันมาที่0988224222ค่ะ0988224222นั่นเองนะคะ

ติดตามรับฟังเพลงด้วยกันในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาทุกเราอยู่ด้วยกันกับ 3BB ค่ะติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะคะจาก 3BB ที่เราพร้อมบริการกันไปนะคะในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตแบบไม่ติดขัด 3BB จัดเต็มเลยค่ะด้วยโปรโมชั่นจ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์นะคะอย่าพลาดกันแล้วกันค่ะเลือกกันได้นะคะแพ็คเกจดีๆที่คุณนะคะจะได้รับการตอบสนองอย่างดีในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตค่ะถ้ายังไงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันที่1530นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Mozero Graffiti ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971928

ู้ฟังคะเปลี่ยนจากการยกน้ำขวดแบกน้ำถังมาใช้เครื่องกรองน้ำโคเวดีกว่าค่ะสะดวกสบายนะคะเครื่องเดียวมีครบเลยน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกตินะคะและคุณก็สามารถที่จะกดดื่มได้ทุกเมื่อที่ต้องการและติดตั้งให้ฟรีล้างไส้กรองฟรีเปลี่ยนไส้กรองฟรีและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุสัญญาอีกด้วยค่ะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรแฝงอีกเลยนะคะจ่ายแค่ค่ารายเดือนอย่างวันนี้เนี่ยตัดสินใจปุ๊บจ่ายแค่99บาทก็สามารถติดตั้งได้แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะ0971922955ค่ะ0971922955นะคะ

อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอและก็ทานอาหารให้ครบ5 หมู่ด้วยค่ะจะได้มีสุขภาพที่ดีกันไปเทอนานะคะถ้าคุณอยากจะให้บ้านของคุณนะคะเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำสะอาดอากาศสะอาดแล้วก็มาค่ะโคเวจัดให้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องฟอกอากาศเครื่องปรับอากาศหรือว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำเก้าอี้นวดเพื่อสุขภาพนะคะได้หมดครบจบเลยค่ะกับสินค้าโคเววันนี้คุณจ่ายในราคาเบาๆด้วยการ subscribe นะคะแค่หลัก100ก็สามารถติดตั้งกันแล้วค่ะนะอ้อวันนี้บอกเลยค่ะว่าแค่หลัก10นี่99 บาทเท่านั้นค่ะก็พร้อมนะคะที่จะตัดสินใจกันได้ง่ายๆเลยอยากจะได้สินค้าชิ้นไหนจ่ายแค่99 บาทเท่านั้นค่ะเวลาของได้หมดแล้วนะคะยังไงก็ฝากกันด้วยค่ะจะซื้อสินค้าโคเวหรือจะลงโฆษณาก็ติดต่อมาที่0971922955ค่ะ0971922955ค่ะก่อนจะจากกันไปส่งท้ายด้วยไม่เคยอิจฉาชีวิตใครไม่เคยกลัวใครได้ดีกว่าแค่ใช้ชีวิตตัวเองให้ดีในทุกๆวันก็เกินพอแล้วความสุขอยู่ที่ความคิดของเราส่วนคนที่คิดร้ายกับเราเดี๋ยวก็แพ้ภัยตัวเองไปเองอะค่ะช่วงหน้าไปอยู่กันต่อกับดีเจวุฒินะคะส่วนเรากลับมาเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก0615164545

0: านพักเรือนไม้หอมแม่ถวันในการพักผ่อนของคุณในสะดาว
1: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
2: ลองใช้กันหรือ
3: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอปพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่หลงเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
0: สนใจติดต่อโทร093 478 8118

0: ซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
1: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
2: ่
1: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
2: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
1: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
2: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
1: เราไว้ใจ
2: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
1: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
3: ่ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
0: อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจ จบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบยังดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
3: ครับต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

เจ้าวาไรตี้มาแล้วจ้ากราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆพื้นที่นะครับที่ให้ติดตามรับฟัง 99.0 หัดใหญ่นายที่นายเรดิโอนะครับ 92.2 อาจารย์ลูละคณะเรดิโอสะดาวดานอกนะครับสวนหัดใหญ่สงขลาหัดใหญ่พื้นที่ใกล้เคียงที่ติดกันนะครับก็สามารถรับฟังกันได้พร้อมด้วยทางออนไลน์นะครับออนไลน์ในช่วงที่2เรามาเจอกันนะครับเพราะว่าช่วงเช้าเราเจอกันแล้ว3ชั่วโมงช่วงบ่ายวันนี้หนัง2ชั่วโมงนะครับแต่เดี๋ยวผมหนังถึง5โมงเย็นนะครับเพราะว่าต้องเดินทางไปงานวันเกิดพี่เคควรเนียงวันนี้วันเกิดพี่เคนะครับเดี๋ยวคอยมาอวยพรวันเกิดกันนะครับเพราะว่าต้องไปเตรียมสคริปต์ต้องไปเตรียมคิวศิลปินมีไล่วงวันนี้แหละนะครับบ่าววีมา6โมงแต่เดี๋ยวบันเล่งกันผมต้องถึงห้านประมาณ5โมงก็เดี๋ยวประมาณสัก5โมงก็ออกจากบ้านพอดีแหละคืน6โมงเย็นวงแรกก็เจอกันนะครับพี่น้องควรเนียงแล้วก็เพื่อนๆจากเคนะครับลงเฟซบางมุดรายการตัวจ้ะทาง Facebook บุดแกประกอบบ้านใหม่เรดิโอเป็นเชิญนะพี่น้องนะเป็นเชิญเพราะว่าเชิญผมเนี่ยมันเชิญดีเจวุฒิบ้านใหม่อยู่แล้วนะครับเชิญนี้เขาตั้งให้มาตั้งนานแหละถ้าบอกดีเจวุฒิดีเจวุฒิบ้านใหม่เขารู้แหละแต่ถ้าดีเจวุฒิบางที่เขาไม่ค่อยคุ้นนะครับแต่ถ้าใช้ชื่อเพราะว่าเราเมืองกับบางคนยกตัวอย่างว่ารายการกิ๊กดูอะไรประมาณนี้มันปิดแตงอะปิดแตงเฮาเสียงกิ๊กดูเห็นมาจริงปิดแตงแกก็มีเลขชื่อปิดแตงบ้านแกก็อยู่คนเยี่ยงเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เจอกับปิดแตงนะครับเฮาเสียงปิดแตงเล่นโอ้สองสามรอบวันนี้ร้อยแล้วบ้านเธอบ้านฉันเปอร์ยุทธพลคิมคทายุทธบ้านเธอบ้านฉันบ้านไหนบ้านสู้บ้านเราบ้านเพื่อนบ้านเองบ้านชาวได้หมด

ต่อเนื่องกันด้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับแอลกอฮอล์น่าแอดคาราบาวครับเพลงที่มีชื่อว่าทำไมต้องเป็นเราอีกสักเพลงใหม่ล่าสุดสันนิบาตเพลงที่มีชื่อว่ายิบออลอสองเพลงเลยมา

ไม้ล่าสุดนะครับยับอีออโลอ่านผิดเหมือนสักครู่นะครับเดี๋ยวก็มีมาเดียวสุกเมาเศร้านอนไม่ล่าสุดเชลามะนะครับหลอดกันลาย MC2 cover Isric คนขี้ลังหัวเป็นยาดกับลังควายเป็นยาดกับควายนะครับมีเพลงไหมพี่วันนี้นะครับบางวันก็เก่าบางวันก็ไม่บางวันก็ฟังเลยฟังเรานะครับเพราะที่นี่เรามีหลายอารมณ์มีหลายแนวนะครับเพลงก็มันเปิดทุกวันมันก็ต้องซ้ำกันบ้างนะครับแต่ผมจะเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่ว่าเหมือนที่บอกเคยบอกถ้าเพลงไม่มาเนี่ยผมจะเปิดได้เอือนไม่ก่อนจะเปิดให้ทานได้ฟังอยู่นะเหมือนเพลงพอพีหลักจริงอะนะครับเลือกทิ้งกันไม่ได้หรอกผมจะเปิดทุกวันเปิดทุกวันเพลงมันดังอะเธอเพลงมันดังครับผมจะเปิดทุกวันพอเปิดทุกวันปั๊บถึงผมพอเพลงไม่มาพอเดือนไม่มาผมก็ไม่เปิดอะไรเพลงไอ้พอปีหลักจริงเนี่ยพอเพลงไม่ผมมาแล้วผมก็เปิดเพลงไม่เวลาไว้เปิดเพลงไม่ไปสักเดือนลาวนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเพลงแต่ถ้าเปิดแต่เพลงเก่าหรือเอาเพลงเก่าบางที่ก็มันก็ได้อยู่แต่เดี๋ยวนี้คนชอบฟังเพลงใหม่นะครับผมจะพยายามหาเพลงไหมมาฝากแฟนรายการทุกๆท่านนะครับจะเป็นดีเจดาด้าดีเจนุ่มดีเจคุกไก่นี้เขาแบบสตริงเก่าเลยก็ลูกทุ่งเพื่อชีวิตเก่าเคยเพลงดังอะไรประมาณนี้นะครับแต่พี่นุ่มก็เปิดเพลงไหมอยู่นะแต่ของพี่นุ่มเนี่ยจะเน้นแบบบ้านเราจะเป็นโซนใหญ่เนี่ยครับของพี่นุ่มไม่ได้กินวงกว้างสักเท่าไหร่นะครับอยากให้เป็นแนวสักคนสักนิดนึงให้มันกว้างเพราะว่าพี่นุ่มเนี่ยแกไม่ค่อยรู้ว่าเราออกอากาศทางออนไลน์ด้วยนะครับพี่นุ่มแกไม่รู้หรอกบางทีแกอาจจะว่าเนื่องว่าออกแต่การสิบการจุดศูนย์อย่างเดียวนะครับนี่ก็ไปทางออนไลน์ไปทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเรากว้างขึ้นเมื่อเรามีท่านคนฟังเยอะขึ้นเราก็ต้องเดินตามไปกับสถานการณ์นะครับเอาเพลงดังทั่วประเทศมาใช้กันบ้างนะครับเพื่อให้คนที่ก็ฟังออนไลน์เหมือนตอนนี้อยู่กับ200กว่าคนคนที่เขาไม่ใช่อยู่หาใจสงคราไม่ใช่คนตายบ้านเราเลือกคนภาคอื่นผมมันบอกพี่นุ่มตลอดว่าตอนนี้ตามหัวเมืองต่างๆก็ลิงสัญญาณเอาไปเปิดในวิทยุดิจิตอลอยู่นะครับเป็นหัวเมืองที่เขาจะลงออกอากาศตอนนี้เขาลิงสัญญาณที่เราจัดรายการตอนนี้เหมือนกับการสิบการอยู่ศูนย์ตอนนี้การสิบการก็ไปดังที่กรุงเทพไปดังที่นนทบุรีปทุมธานีหัวเมืองใหญ่ก่อนเลยเขาจัดลองทำก่อนก็คือหลอดรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมีวิทยุดิจิตอลนะครับซึ่งจะเอาวิทยุค่าไปในตัวเลขดิจิตอลนะครับแล้วก็ไม่ต้องมุ่งหน้าความถี่แค่ใช้ตัวเลขค่าไปในกล้องดิจิตอลนะครับแต่บ้านเราเนี่ยเป็นหัวเมืองบ้านเราอนุญาตว่ายังไม่มาเขาทดลองก่อนนะครับทดลองเพื่อหลอดยนต์รุ่นใหม่ๆที่เดี๋ยวนี้เป็นหลอดไฟฟ้าหรือว่าขายใหม่ๆเขาจะทำวิทยุดิจิตอลนะครับก็มีช่องแบบว่าเป็นหน้าหลอกที่เราฟังวิทยุทั่วไปแล้วก็วิทยุอีกเมนูนึงจะเป็นวิทยุดิจิตอลนะครับแบบนี้แต่บ้านเราก็ยังไม่ถึงแต่ผมมาอีกประมาณหลายปีนะครับกว่าดิจิตอลจะเข้ามานะครับเหมือนเมื่อก่อนได้ไหมครับทีวีที่เป็นนวดกุ้งอ่ะเป็นนวดกุ้งเห็นไหมครับก็มาอยู่ในกล้องทานสื่อกล้องสามารถหลับดูได้ถูกช่องแขกกดไม่เหล็กเหมือนกับช่องนู้นช่องนี้มาอยู่ไม่เหล็กนั่นมาอยู่ไม่เหล็กนี้ก็เหมือนกับวิทยุแต่ผมว่าวิทยุเนี่ยดูติดทางแล้วน่าจะนานเพราะว่าการจัดการเนี่ยมันค่อนข้างจะยากสักนิดนึงไม่ยากหรอกแต่มันเยอะมันทั่วประเทศไม่รู้กี่พันสถานีนะครับเยอะมากเยอะมากก็ทดลองออกอากาศตามหัวเมืองต่างๆนะครับพี่นุ่มแกก็เปิดเพลงตายได้เป็นส่วนใหญ่บางทีผมก็ตายนะแต่อาจจะว่ามาซื้อมกันบ้างนะครับแต่ผมก็บอกแล้วต้องมี AI ต้องมีแนวคัฟเวอร์มาเปิดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นศิลปินผมไม่ได้ทำห้องอัดผมเป็นแค่นักจัดรายการที่เปิดเพลงเพราะว่ากับศิลปินผมก็ออกมาผมก็เปิดนะครับเราก็เปิดครับแต่เพลง AI เราเอามาเปิดเผื่อให้มันได้ผสมผสานกันนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เปิด AI จะทำมาดีซะเลยหรือว่าเพลงคัฟเวอร์ AI ก็ทำดีก็มีเยอะนะเธอนะตอนนี้คนก็ฟังมากแต่ไม่ใช่เปิดตั้งชั่วโมงก็ไม่ใช่นะครับมาผสมผสานมั่งสักชั่วโมงนึงสัก 2-3 เพลงประมาณนี้นะครับเพราะบางที่ผมบอกตรงๆอ่ะผมไม่รู้เพลงไหนมาเปิดเหมือนกันถ้าผมเล่นแต่เพลงใหม่ๆเนี่ย

0: ื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูนขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ชื่อเพลงว่าบาปบุญเว้นกรรมเอาไม่ใช่เว้นกรรมเป็นไส้อิงวิรยุทธชูลีก่อนนะครับเพลงนี้พี่นูมิเตอร์เอามาลองไหมนี่ผมเปิดได้ฟังแล้วนะครับแต่ต้นฉบับนี้เพราะว่าก็เลยหยิบต้นฉบับให้ฟังขอบคุณผู้เอกอันสนับสนุนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้านั่งอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมต้องออกจากบ้านห้าโมงเดินทางไปหามันเกิดบีเควันนี้ขอให้บีเคมีสุขภาพประมัยแข็งแรงนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์จ้ะนะครับมีบาวีมีพี่แตงเฮาเสียงนะครับแล้วก็พิธีกรดีเจออดออดกับดีเจวุฒินะครับออดก็พึ่งเซตหันผงลาวเฟสมานะครับหันบังคิดมานะครับก็เดี๋ยวออดมาขึ้นเวทีด้วยนะครับคู่กับผมกำคืนนี้พร้อมด้วยญาติสนิทมิตรสหายที่บีเคบอกไปรวมนะโลกงงโลกราบก็แล้วแต่แล้วนานยังมั่งแล้วเออไปก่อนได้มีที่นั่งก่อนถ้าไปชาโต๊ะเก้าอี้ไม่มีก็บัดยืนนะเธอนะนะครับเพราะว่าที่บ้านบีเคตรงนั้นมันแคบถึงอะได้ประมาณสักลอยโต๊ะได้นี่วะนะครับถึงไม่รู้แกบอกกี่พันหนูนะครับซีซ่ารถบัสยานยนต์มอไซค์มือ2อยู่ในบอนควนนี้นะครับจะซื้อมอไซค์มือ2ก็ต้องมาที่นี่ซีซ่ารถบัสยานยนต์สาขาแรกในบ้านควนนี้สาขา2ถนนกาญจนาวณิชย์ทางไปสงขลาFacebook คุณวรันธรโตขวัญนะครับ0857993031แม่อารีมู่ยังเมืองตรังสูตรเจ้าตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนั่งกรอบเหนือวันนะครับอยากจะสร้างมู่ยังเมืองตรังแม่อารีทำบุญขึ้นบ้านไม้แก่บุญหันบวชอ่านแต่งได้หมดครับแม่อารีมู่ยังเมืองตรัง0899900189นะครับแบตเตอรี่บ้านมอเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอแบตเตอรี่นะครับจะเป็นสาขา3ชัยสาขาสิบูนาสาขาเยื่องอโลกมานาใหญ่สาขาเยื่องอโลตัสสงฆ์สาขาติยาสวนเต่าแก่พิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับบ้านมอแบตเตอรี่ฮีออนนี้ก็ใช้ดีนะครับ Enimax อุดทึกเก็บไฟได้เยอะต้อง Enimax นะครับเวียดนามแบตแห้งรถเก๋งรถกระบะแบตเตอรี่แบรนด์หนองไม้นำข่าวจากอิตาลี Enimax นะครับมาจากยุโรปอ่ะเธอAnimax นี่จำไม่ด้วยนะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งอะไรเลสซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแกบ้องเครื่องหยอกสูงโลเตียนะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งโจ๊กมอนามคำซี่มอทำทุ่งลมรถกระบะอามซ่าชอบอะไรซิ่งถนนสายท่าทอนเปิดทุกวันอามซ่าชอบพักหายใจก่อนฮอบกินน้ำก่อนได้ไหมมึกน้ำก่อนอ้าวช่วงนี้ผมดูแลสุขภาพนะครับบอกตรงๆว่าไปตัวน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่าผมเป็นคนกินกาแฟเช้าทุกวันกินมาหลายปีกินทุกวันอะไรลาเต้ลาเต้ลาเต้เซเว่นมังอเมซอนมังตรงๆนะกินในกาแฟสดนะครับแต่ไม่ได้กินกาแฟช่วงเป็นทุ่งไม่ใช่นะนะครับผมก็สั่งคาเซเว่นมังออคาเฟ่แล้วก็อเมซอนมั่งนะครับเนี่ยกินจนว่าตอนนี้รู้สึกว่าน้ำตาลสูงเอ๊ะใจแล้วอีว่าทำไมถึงมันแปลบๆนะครับอาการคนที่เป็นเบาหวานที่ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงเนี่ยถ้าทานเป็นเกลือผมเนี่ยเอาลายฟังลายฟังประสบการณ์นะลายฟังสมมติคนที่จะเริ่มน้ำตาลสูงเนี่ยมันจะหนึ่งก็คือตีนกับมือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสัมผัสกันไม่อยากสัมผัสก็คือมันคล้ายๆว่าเหมือนปวดๆเน็บๆชาๆเหมือนกับมีเข็มอ่ะทิ่มอะไรประมาณเนี้ยนะครับตามฝ่าเท้าหรือตามมืออะไรประมาณนี้นะครับก็มันมาจากพุ่นพวงที่ว่าเส้นปลายประสาทเนี่ยนะครับคือผมว่าเป็นปลายประสาทอักเสบอยู่แล้วนะครับว่าที่มาของปลายประสาทอักเสบเนี่ยก็มาจากน้ำตาลในเลือดสูงนะครับก็แต่ยังไม่ถึง200นะจริงๆน้ำตาลเนี่ยในคนเราเนี่ยไม่เกินร้อยนะครับถ้าร้อยเลือเนี่ยก็สูงต้องปรับพฤติกรรมในการกินของเราที่เรากินทุกวันเนี่ยนี่ผม2วันแรกผมแทบจะบอกตรงๆว่าเพลียมากไม่ค่อยมีแรงเลยแต่ผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยบุหรี่ผมยังหักดิบได้เลยผมเลิกเป็น10ปีเลยผมดูดมาตั้งนานช่วงหลังผมไม่ดูแต่ผมหลักสุขภาพก็เลยเลือกเป็นนี่ประมาณสัก10กว่าปีแล้วเลือกสมัยอยู่ที่เก่านู่นประมาณสัก10ปีได้แล้วผมเลือกแต่นะนะครับถึงผมมาหนอเนี่ยผมจะไม่กินเลยของหวานก็คื
ทุกอย่างเลยตอนนี้ก็คือการที่ว่าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเป็นเบาหวานไม่ใช่นะคุณต้องควบคุมหมาต้องดูแลตัวเองก่อนเสมอ

างกายผมแทบจะพ้นพ่วงมาจากปลายประสาทมันโดนหนักซีบเครือปลายประสาทเราเนี่ยเหมือนกับสายไฟอ่ะเมื่อตัวรอบนอกมันโดนทำลายโดยน้ำตาลเพราะว่าในร่างเนี่ยมันไม่ได้ก็คืออินซูลินเนี่ยมันไม่ได้ผลิตออกมาจากเลือดแล้วเพราะว่าน้ำตาลมันเยอะพอน้ำตาลเยอะในร่างเนี่ยมันไม่ได้ผลิตอินซูลินออกมาเพื่อบำรุงร่างกายใช่ไหมครับนะครับร่างกายก็ไปเอาไขมันตามที่กล้ามเนื้อของคนเรามีไขมันเนี่ยและนะครับร่างกายก็ไปดูดไขมันมาใช้แทนก็เลยทำไมว่าคนที่เขาเป็นเบาหวานเนี่ยทำไมน้ำหนักลดทำไมถึงมันพร้อมอะไรประมาณนี้แต่ไม่ใช่พร้อมเป็นลูกไม่ใช่นะคือก็รู้เลยว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำหนักลดนะครับก็คือเห็นไหมบางคนคนกลางนักอ่ะ300 ต้องฉีดอินซูลินคาวเพื่อเพราะว่าเลือดเนี่ยมากระบวนการมาทำอินซูลินนั้นไม่ได้เลยว่ะน้ำตาลมันเยอะเลือดมันหวานเถอะนะครับเหี่ยวบ่อยหิวน้ำบ่อยกลางคืนแต่ผมไม่ได้กลางคืนผมไม่ได้อันนะเมื่อเช้ารอบเดียวแล้วก็น้ำผมก็ไม่หิวมากนะครับแต่เพียงแต่ว่ารู้สึกว่าพอไปเราไปหาหมอคลินิกเราดูแลร่างกายเนี่ยความดันผมไม่มีความดันผมไม่ถึง120นะครับแต่น้ำตาลผมเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงแต่ไม่ใช่แต่200ไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าตรวจแล้วเป็นเบาหวานนะครับไปตรวจแล้วไปหาหมอแล้วแต่การตรวจเนี่ยมันตรวจแบบใดเหมือนกับเรามาเข็มจิ้มปลายนิ้วใช่มั้ยครับไอ้นั่นน่ะคลาดเคลื่อนประมาณ 15% ไม่มากก็หน่อยนะครับแต่ถ้าตรวจจากเส้นเลือดจริงๆอ่ะที่เจาะจากเลือดจริงๆอ่ะเอาใจเข้มจ่ออันนั้นอ่ะได้ผลตรงแน่นอนเลยแต่ที่แบบที่เข้มที่ขาดเคลื่อนเนี่ยไอ้เข้มจิ้มเนี่ยฐานต้องเพื่อไว้เลยว่าไม่หน่อยสิมาก็มากสิมานะครับอันนี้บอกไอ้ก่อนว่าคนที่มีกำลังที่จะเท้ามือเริ่มจะเหมือนกับมีเข้มมาจิ้มจิ๊บๆแทงๆหรือว่าหนีบชาอะไรประมาณนี้หนึ่งถ้าหนีบชานะครับอาจจะว่าปลายประสาทอักเสบเลือดเริ่มน้ำตาในเลือดเยอะเลือดเส้นเลือดในสมองตีไปเนี่ยมันก็มีไล่แบบนั่นเถอะนะกลางสายกลางขวาก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลร่างกายนะครับเหมือนที่บอกกับบางคนกินหวานผมบอกเลยว่า2วันแรกผมแทบจะไม่มีแรงผมตัดมาเลยผมไม่กินเลยเมื่อก่อนผมเป็นคนกินหวานมากนะครับผมต้องกินกาแฟหัวเช้านุ่มหวานผมต้องกินนะครับบางทีมันเชื่อมังเกลือของหวานจริงๆการที่เราน้ำตาลเราก็ได้หลับทุกๆวันอยู่แล้วจากข้าวอะคาร์โบไฮเดรตที่เรากินกันไปเนี่ยข้าวเนี่ยร่างกายไปแปรรูปดึงดูดน้ำตาลออกมาน้ำตาลในเลือดเราก็เยอะอยู่แล้วนะครับคนที่น้ำตาลสูงนะครับแอลกอฮอล์ที่เขาบอกว่าตัวที่นะแอลกอฮอล์มีวิสกี้อย่างเดียววิสกี้มันไม่มีน้ำตาลนะครับแต่ใครจะไปกินล่ะเพียวๆต้องส้มนีมังอะไรประมาณนี้ก็คือน้ำตาลเนี่ยเราลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถพฤติกรรมในการกินของเราเนี่ยเราสามารถลดได้เธอลดได้คนที่เคยกินของหวานก็ไม่กินมันผมเนี่ยผมหักดิบเลย2วันผมแทบจะไม่มีแรงผมบอกอย่าผมไม่มีแรงเลยผมไม่ได้กินกาแฟนึกขึ้นได้เราต้องเปลี่ยนมากินกาแฟดำเสียนะครับกับปกตินี่ผมไม่ได้กินของหวานเลยไม่ได้กินของหวานผมไม่ได้กินของหวานปั๊บ1อาทิตย์เลยนะครับผมรู้สึกว่านิ้วมือผมฟาตีนผมอ่ะไม่มีเข็มมาจิ้มแล้วไม่จิ๊บๆแล้วแสดงมันก็ดีไปตามลำดับแล้วก็น้ำตาลในเลือดเนี่ยมันก็ลดนะครับแต่ถ้าผมไปบุกก็เลยผมไอ้ใส่ผมรู้สึกว่าผมไปกินยาแล้วผมไปหลายคลินิกแล้วทำไมผมไม่หายสักทีอะไรประมาณนี้นะครับก็คนที่จะเริ่มเป็นเบาหวานหรือว่าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปวดเมื่อยมันค่อนข้างที่จะเหน็บชาฝ้ามือฝ้าเท้านะครับแต่มันก็บ่งบอกได้หลายโรคนะครับมันที่บอกกับบางที่บางคนก็หัวใจเส้นเลือดสมองตีบอาจจะเป็นได้นะครับมันก็ไล่แบบนะครับเส้นหัวใจอุดตันอะไรมันก็โอ้ยเดี๋ยวนี้ลูกไปกระเจ็บเยอะเถอะดูแลตัวเองกันนะครับนะดูแลตัวเองกันนะครับน้ำตาลเรากินมาเยอะมันถึงเวลามันเยอะผม46แล้วต้องยิงอายุเยอะก็ต้องเดี๋ยวนี้กินข้าวไม่เกิน6โมง

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก0615164545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478818
7: ปุ๋ย

0: แต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไหล่ซิ่งยุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆนิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือคิดสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแซ่บ
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่

0: ชื่อเพลงว่าเฮือนตัดได้ทุกอย่างนะครับมันบาดมันคมอ่ะชั่วโมงที่สองอาจารย์วาเลตี้นะครับวันนี้นั่งถึงห้าโมงเย็นนะครับปุ๋ยตรามือห้าดาวพี่น้องส่วนยางส่วนปาล์มส่วนทุเรียนฟังทางนี้เลยนะครับนำยางออกดิบเรื่องดิมคลีนไฮนำยางเปอร์เซ็นต์สูงปาล์มเคี้ยวนานทดลูกดอกไม่คาดคอทุเรียนขยายลำต้นลูกโตไวเลือกบางด้วยนะครับปุ๋ยตรามือห้าดาวผสมขี้กลางข้าวลอยเปอร์เซ็นต์นะครับพีมิกาเปอร์เซ็นต์กระสอบละ600บาทจ้า600บาทเท่านั้นนะครับสั่ง10กระสอบแถมฟรี1กระสอบแถม20แถม3ไม่ใช่สิซื้อ20แถม3ซื้อ10แถม1ซื้อ40แถม6นะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวส่งฟรีทั่วภาคใต้เลยนะครับติดต่อได้ที่พี่สมชาย0899759997นะครับ0899759997UNB กลาดนะครับทำซีรถยนต์ทุกชนิดหลับม่านเคลมประกันถูกบริษัทนะครับปะผู้ขอทำซีเลือกปิงโครงนะครับได้หมดทำซีเป็นจุดนะครับจุดละ 1,000 บาทไม่ต้องหลบกันหรอกไม่ต้องมือนาหรอกจุดละ 1,000 ก็ได้แต่เราก็ต้องดูว่าจุดใหญ่หรือจุดกว้างจุดเล็กนะครับก็ช่างเดี๋ยวก็จะดีราคากันเองให้เราได้รู้นะครับหลับม่านเคลมประกันถูกบริษัทนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ขี้ไก่นึ่งทุ่งเท่าไรก็ไอ้หล่าคุณชัยบัวคำคุณชัยจ๋าเดี๋ยวแป๊บนึงจ้าเดี๋ยวขายนี่ก่อนเดี๋ยวขี้ไก่ต้องพี่นุ่มดูพี่นุ่มของพี่นุ่มเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมถามพี่นุ่มใหม่นะรู้สึกว่าซอบอีมาบาทไหมอ่ะประมาณนี้เลยเธอถามมาขี้ไก่ทุ่งเท่าไรได้ได้ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะก็ทุ่งละอีมาบาทขี้ไก่ขี้ไก่เองของพี่นุ่มนะครับนี่เขาถามมาว่าทุ่งเท่าไรทางไร่นะครับทางไร่ได้เธอไอ้เธอบายใจนี่ถามได้เลยทุ่งยี่มาบานจ้ะที่พี่นุ่มโฆษณาอยู่นะนะครับส่วนของเราก็ทำซีรถยนต์หลบขั้นนะครับอยู่ที่หนึ่งมื้อหนาพันบาทหลับมั่นเคลมประกันถูกบริษัทนะครับรูดบัตรก็ได้ไม่มีรถยนต์ชายเราให้สำรองรถยนต์ไปชายนะครับหรือจะคัดซีหลบขั้นพันหาฟังไม่ผิดนะครับคัดซีพันหาทำซีหลบขั้นมื้อหนาพันแล้วก็อ่าน VIP อ่านซีซิงจัดตามไปสร้างของลูกค้าเราก็มีหลากหลายราคา UNB กลาดนะครับย้ำว่าทำซีรถยนต์ทุกชนิดถนนนวลแก้วอุทิศข้าวซอยช่วยกูลอุทิศ1นะครับสงไม้สงสีเธอติดต่อดีเจนุ่มเรา0984858แล้วก็ตอง9 0982458แล้วก็ตอง9ทักเฟซนุ่มอารมณ์ดีเลยจ้ะไฟติ้ง88คาวอสหลังรถยนต์เลี้ยน24ชั่วโมงรถเก๋งรถกระบะรถตู้รถ10ล้อวัวลากเทโลรถพวงลงสะพานเทคโนมาทางบิ๊กซีก็อยู่สายมือเลยนะครับหลังรถยนต์เลี้ยน24ชั่วโมงน้ำแรงน้ำยาสลายครับคีย์ว่าโค้ดสแกนเอาเลยหรือจะยนต์เลี้ยนก็ได้นะครับจะซื้อผ้าไมโครไฟเบอร์หรือจะซื้อน้ำยาเพิ่มให้มันอัดถึงเอาโฆษณาเตาอั้งโล่ได้โฆษณาเตาอั้งโล่ก็ได้จ้าเตาเตามันอายุยืนน่ะเดือน 3,000 เดือน 3,000 เตาอั้งโล่คุณก็ทำกี่ไก่อ่ะที่ก็ทำมาโฆษณาเดือนเท่าไหร่กับดิเจวุฒิของดิเจวุฒิเดือนละ 3,000 จ้ะเธอคุณชัยบัวคำนะครับก็เป็นลูกค้าหน้าม้อมกันเลยหน้าม้อม1ขวดชิดตัว 87/1 นี่ผัดส่งครอจ้าโอเค10ถุงสงไม้ถุงจ้าสงเดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมสงเบอร์โทรให้พี่นุ่มนะเบอร์โทรมีพอนี่เป็นลูกค้านะหมอมผมแหละนะครับคุณชัยบัวคำขอบคุณจ้าถ้าลงโฆษณากับเจวุฒินี่ก็เดือนละ 3,000 จ้ะ 3,000 ได้ไรมั่งได้การ 2.2 งาน1คืนได้ออนไลน์1ได้ออนไลน์ด้วยฟังได้ทั่วไทยไปทั่วโลกแล้วก็ได้การ 19.0 ด้วยนะครับเรามากันที่ไฟติ้ง88คาวอสหลังรถยนต์เลี้ยเรือสื่อผ้าเพิ่มน้ำยาเพิ่มนะครับหลังรถ24ชั่วโมงไฟติ้ง88คาวอส
1: ในเวลาที่เพิ่มแล้วมันระบายเลย
0: ไม่ล่าสุดนะครับหายไปนานเลยหนองสวาเพลงที่มีชื่อว่าหัวใจควายน้ำสวาแหลงจ่าเมือง
1: ไม่รู้เราไปทำอะไรดี

0: ื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูนขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
1: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ที่1เรื่องแบตเตอรี
1: ่กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ชื่อเพลงว่าฟากลมไปกอเธอนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเพลงนั้นผมขออนุญาตตั้งลูกทุ่งเพื่อชีวิตไว้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อชีวิตอ่ะขอบคุณที่ท่านได้เกียรติติดตามมาฟังทาง 99.0 นาทใหญ่ 92.5 งาแล้วก็บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับสปอร์ตอีก1ตัวครับจะซื้อรถยนต์ก็ต้องมาที่นี่รถบ้านนาทใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์นะครับจะเทิร์นจะขายเอารถมาเทิร์นก่อนนะครับเอารถมาเทิร์นหรือจะเอารถมาเรามีอยู่แล้วเนี่ยเอามาเปลี่ยนเป็นเบียร์ดาวก็ได้จัดไฟเน้นดันทุกเคสไอ้ฐานในพานกับสถาบันการเงินนะครับหรือเอารถมาขายเรา15นาทีหลู่พ้นนะครับโดยที่มานมืออาชีพรถยนต์ที่นี้นะครับนอดไม่ขยับไม่ชนนักหนาไม่ท่วมการันตีโดยบังเดชนะครับจะคลองเต็นท์ไปหาหนองดาวุฒได้เลยนะครับจะซื้อรถยนต์มือสองบอกว่าเนี่ยฟังมาจากรายการดิจิวดขอส่วนลดก็เลยบอกว่าเนี่ยญาติพิวดขอส่วนลดเดี๋ยวบังเดชจะนายหนองดาวุฒรถอ๋อมาจากพี่วูดเดี๋ยวมีส่วนลดมีส่วนลดเอ้ยเจออ้างเจอผมไปเลยอ้างได้เลยนะรถบ้านนาทใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์นะครับถนนซ้ายถาทรมาทางอาใหญ่ในเหลี่ยวขวาก็ถึงเลยเต็นท์นะครับเต็นท์ใหญ่ๆเป็นโดมใหญ่ๆรถ200กว่าคันนะรถเก๋งรถกระบะมีหมดโอ้ทีนี้พอได้เลือกกันแล้วบอกได้เลยว่าตาแตกเลือกกันเหลืองไม่ถูกขนาดผมเนี่ยตาลายเลยผมมึนมัวเว้ยเดี๋ยวจึงบางเดชอ้าวุฒมากินกาแฟก่อนมาแล้วเดี๋ยวก็มีกาแฟฟรีกันนะเธอนะกาแฟซดอันทีเนียนก็เลี้ยงกาแฟซดอันไม่ธรรมดานะครับเอาขอบคุณครับลงโฆษณากับดิเจวุฒิส่วนรายชื่อที่ทานข้ามารายงานตัวเดี๋ยวผมสลับคอมสักแป๊บนะรายชื่อที่ทานข้ามารายงานตัวเดี๋ยวผมไปดูรายชื่อก่อนรายชื่อนะครับพอขาตาหวานนี่ขายขนมลาขนมจ๋วสั่งได้เลยนะเธอนะนะครับขนมลาก็โลละ190ครึ่งกิโล100จ๋วก็100นะครับจากใจในหัวคุณนิ่งประธานรถดีแม็กเก้าหลอดคุดแก้วเจริญพงพี่พงช่างก้อยเซอร์วิสคุณไพทุนช่างนุยคุณชัยมาพบหลานกระต่อมกุ๊กเมฆเขต8ทักทายพี่เมฆด้วยจ้ะคุณจีรานะครับพี่เจ๊งจากใต้พี่เจ๊งคุณพงศักดิ์นี่ครับมาแล่นตัวหอยค้าวังแหล่สาขา2นะครับพี่โยนาหมอมคุณชัดชัยลวงนวลคนสองทางคุณประสิทธิ์คุณเจิดศักดิ์น้องบ่าวแบตเตอรี่ควรเนียงนะครับดีเจออสนี่พิญญาพัฒน์บอกว่าเจอกันนะครับตัวเดียวมันพีเคนี่ก็หลายคนและพี่พงศ์บอกว่าเจอกันหลายคนตัวเดียวเจอนะพีเคเนี่ยผมมีไปตัวเดียวไม่มีที่จอดรถแล้วก็ไม่มีโต๊ะบ่าววีมาบ่าววีขึ้นสี่ทุ่มครึ่งกันถึงเดี๋ยวพี่แตงเงาเสียงพี่บูก่อนว่าคำให้พี่แตงเล่นสามชั่วโมงไปก่อนโอ้แกพลังมากไม่พือพี่แตงผมเอฟซีนะครับพี่พันพี่จักรพงศ์การบ่น้องแฟมรายงานตัวด้วยนะครับน้องแฟมน้องเฟมประมาณนี้ปานุกคุณนนตกรอนุสรคุณบ่าวนะครับแล้วก็คุณหลัดนะครับมิวช็อปปะดังเพลงสัญญาล่อนดอกเหรอท่านมาอ่ะไอ้ยาล่อนดอกเหรอเดี๋ยวคล่องใจลาวเลยผมขอมาเดี๋ยวพิมพ์คำว่าร้อนนี่ไม่ใช่ไส้ลงไส้ร้อนอะไรนะแต่ว่านะขึ้นมาแล้วโอเคผมส่งถ่ายกับสัญญาร้อนดอกอะไรกันนะครับถึงเดี๋ยวผมขอสลับคอมสักแป๊บนึงเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงยาวๆถึงต่อเช้าเราเจอกันทางออนไลน์9โมงก่อนนะครับหลังจากนั้นก็บ่ายสามทางการสิบการจุดศูนย์นาทีนาทีนายการสิบสองจุดสองงานนะครับไปแล้วสวัสดีจ้าเดี๋ยวเจอกันห้ามังเกิดบีเคนะครับเพราะว่าดีเจออดกับดีเจวุฒิเป็นพิธีกรแต่น่ะหมอมดอ่ะสิดาจังมีก็ไปคอยหน่อยเนาะอ้ายามีแต่ชิดตัวเธอในหลอดเลื้อยอยู่สองขวดแต่ไม่เป็นไรนะครับผมมีอีกทีนึงโกดังมีที่โกดังผมมีแรงถึงมันใหญ่จังไงมีผมเป็น CEO อ่ะโกดังผมมีแหละโกดังผลิตไปแล้วสวัสดีจ้าสัญญาล่อนดอกนะพี่เขียวผมเคยสัมภาษณ์กันหรอพี่เขียวอะไรกันเคยสัมภาษณ์ถึงพี่เขียวว่าวุฒิเอาไปทำเพลงนี้เอาไปลองว่ะสัญญาล่อนดอกผมว่าจริงไหมพี่เขียวไงผมไปลองจริงไหมนี่เอาไปทำพี่ให้วุฒิไปลองลิขสิทธิ์ว่ะลิขสิทธิ์อยู่ที่พี่ให้วุฒิไปลองนี่ผมว่าจริงเหรอพี่ผมมีลองไงกันนั่นแม่มองฟ้าไปดีวะไปละใช่แล้วมันนุ่นเดียวมือมองฟ้าย่ำเลยแล้วมันนุ่น

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่โสมหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: พราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือจะสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบยังดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88ครับพุทก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าทอนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าทอนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าทอนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่ง
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงฤ

0: เรื่องรถไว้ใจเราบัลแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285623

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัย
1: อ๋ออย่าลืมชวนลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
2: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดน
3: ลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดน
2: ทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีทักทายกับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางหน้าปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแควนแดนไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกที่งานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าน้าอาพี่พี่น้องๆโปยามาปะกะถวดปอเต้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติยามวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุอะลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

0: ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาหนกงามเกษตรไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับถ้านี่เสิร์ฟไปใส่ต้นปาล์มเสิร์ฟไปใส่ต้นยางหรือเสิร์ฟไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 065515465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตาหงอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสื้อได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอารมณ์ดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอารมณ์ดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับ
1: อย่าปล่อยให้ความเหงาทำร้ายคุณคลื่นนี้ฟังซะรับรองไม่เหงา Listen

ร้านโกดังยางมือสองอาใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบรกซ้อมพาเบรกทำซีล้อแม็กซ้อมล้อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติถ้าเนี้ยยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกหน้าหน้ายางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายโกดังยางมือสองฮัดใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเรื่องยางครับ

0: มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของร้านยางจุยสะเดานะครับรับซื้อยางรับซื้อขี้ยางยางโกนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื้อสัตว์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัยโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่07C C60C99นะครับ07C C60C99หรือจะเป็นเบอร์โทร098-822-4222นะครับ098-822-4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายคนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุยสะเดาได้เลยนะครับที่นี่คงให้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อขนยางนะครับสอบโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางขนยางก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มรุ่มดีได้บอกไปนะครับนี่คือฝากไว้ด้วยครับร้านยางจุยสะเดาครับ
1: อย่าปล่อยให้ความเหงาทำร้ายคุณคลื่นนี้ฟังซะรับรองไม่เหงา Listen

ท่านที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงของนุ่มอรมดี18:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มอรมดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาด้าดีเจกุ๊กไก่กาซิมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจบุตรทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ16ปี

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC โดยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อบแห้งตรางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือป้าเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกรับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด่านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางก้อนเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางก้อนนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเป็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาททำสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดง

แดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสรรพหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home Systemทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
1: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:19:5597 เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA เรดิเลียนสาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึง
1: NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
0: ลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 นถึง 01:0618955979 เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการ์ดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง

5,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อย

และอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ได้ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วาง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงNB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도모르게너에게가고있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: องอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสา

ไปสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:18:95:597 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการ์ดาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: มโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes 나도 모르게 너에게 가고
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ไปกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 น.

ขาช็อปธาตุใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใจใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงNB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ทาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงทาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงทาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ่
0: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นAirport เปิด 11:30 นถึง 01:06:18:95:597 ค้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ